ดอกใบสีก็พนาตากิชาเชียเชนะดอกฮาลิงานาสมดอกสันต์กบีดาสยูจันทีปังอันนูโมเนเซียกอรังเซย์ดอกเดชงูมิโอวาลิคุชิสตอกโมเนอเมเดดอกอังเรซีคัลเลนดรูมุตาบิกตาจูเดียโรแขนตาบชงูมัยรังจูนโกลบัสเมเดจูโมกอเดนเดชอดอกุนติกชาซากานูวาราณสีคาชีเตกีเตกีธารมิกอายุจันชสัตสังรังกวีร์บานิวอันนูปาร์ทลีลันส์บาตังสุกุลอรังดอกุนสังสกิติเคนดรอนูลียูอาพีดีปังดอกกบีร์จิวอันนูคีมตีหุนดอกุนตาลิมอนูลีลอสมาเดสันกบีร์ดาสจิวจอนอมรังอามาบบบารีอิติฮาสรังโลกมานิตาโกนูเคซีเคซีริงชิดูมาเดฮัลิงาดอกุนปารัมปริกมานิตานูเซียอันนูจอนอมูหุนเทราสอทานเวเมียอุตรประดิษฐ์วาลีดอกุนพวิตร์เชียร์มาเดคาชีดอกวารานสีฮาชิสริงูอิดก็ทอดอกแขนตาเลหรตาราลอนนิกจูกูวงโอดอกุนกมลอูเดนอิดอายริงชังอันนี้ป้ายชิตริงโอฮอดอยอมูเบรังนีรูรังนีมานามังเสียอันนี้โอจุลาฮาดัมปติสดอกอันนี้อายริงสู่ตังตังดุนีพีอันนี้นูลาลันพูชันลาลนาเนมเดกบีดาสจูดอกอมสู่ชีวันแขนตาอิดบุญครูคิโมบิเทชิตริงโอฮาลิงไงดอกอันนี้หุ่นเตะข้าจูบีชีดกบีดาสิวอันนี้นูอัจฉริยะมีญาณูปัจจุตวสมเดดอกหุ่นอันนี้ปัจจุกีหุ่น